นอคันเนว่าเต้ยก็เลยจังมือเนี่ยสักแต่เนมเสนอเงินเบาเบาเบามากันเนมาเต้ยก็เลยจังมือเนี่ยสาบุญเงินเนี่ยบ่โน